0: ้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนครับ
1: Derrière le pseudo de Mole People se cache Gary Martin, le patron de Technotica. Il a sorti ce disque en 1997 et nous écoutons le morceau Louvre Louvre Lick Lick.